0: ังก็โผล่หน้าไว้แล้วไม่คันจะมาเวนี่เนี่ยนาวติ่งคงมาดอว่าดิก็พี่จะซาวะนางกูอยู่บ่ให้นั่นโลกาซีว่าอย่าเรียกคราบบ่อามาเจอว่าเอ็มบอกไปว่า
1: โนครับ
0: มึงบอกสุขภาพน่าดีเนาะบ่ซอยเนาะเอซูว่าแต่ฝ่าละขออยู่สิเนี่ยไงเจ้าโอ้ที่เศร้าเนาะที่อาสาสิชวนไปเลยข้าไว้พี่แต่ว่าเรื่องบ่ฟอดีเอ็มอ่ะนี่เนี่ยอะบ่ทราบครับเอ้ยก็ว่าที่บ่ฟอดีโอมคาชอมาบ่ชื่อมูนี่เนี่ยมากว่านั้นน่ะโอมดีอ่ะคาเดทูเดียวฝีเนี่ยบ่เซเว่นโต
2: Smash, smash, click on our Radio UK. You are our station.
0: If you grab a cup of crack, just say, I'm ready, I'm ready, just say.我们叫我们弗朗克来，用困难买的，阿卡本就要开罗马的体力服，爸爸弄起来的。哎妈，我们在曼苏克那块，我们吃零卡，用困难，我们阿卡本就买起叔叔的毛布布。我谁用困难话，啥事说我们爷爷？哟，阿妈你，用困难啥事说我们爷爷？俺爷爷，叔叔爸爸呢？
3: Green kakra,
0: wa mami ye free ho, o si e diya bebe fifi no, e pran sana.